0: จารย์ยังลากุ้งคำสั่ง
1: ผมลำลากุ้งคำสั่ง
0: อาจารย์ยังลาคือนิจงเชนทีทราบต่างงาอาจารย์ลายครานทีเลียจาบีอาจารย์ลายครานเกียงงายะโคตรเก็บปาทีนานในยุงกุจิเบะ
1: ยองอาผมโมเชนทีนี้อาจารย์เก็บผมรามูทีจิโคตรเก็บปาทีว
0: ต้นเชนนะอาจารย์ยังลาอาจารย์ยังลาอาจารย์ลายครานชีสองชาตุมเจนาเลียเชื้อเสียงสองชาติยอดเบะ
1: ผมครานเกียงสูงบีนะเชื้อเสียงสองชาติสูงกุจิเบะ
0: 其他的名字特别给别人吃口说的呗
1: 知道了其他是你家的是吧那你特别给别人吃口啥
0: 吃口
1: 是前的朋友们给吃口是送家的旁家卡的是多
0: 年年轻人的送家的团队送家的那他家常没有人在家也从来给自己的预展
1: 是朋友吃酒席的呢，姜太认为，让你领去靠我徒步游谈，长安辨别官腔的能力呀，呢，蛮多也有的。听这现在呢，可以用吃金给金别呢，按去身边领去宿舍同这能力吃酒也蛮近。
0: 啊嘞，得吃那的，让你领去宿舍也有的是吧？
1: 是，你姜太认为，让你领去靠我哈将徒步游谈，那么些哈将长安辨别的官腔的能力呀，呢，从外界这电影宿舍是吧？
0: 我呢，咱全部听见了，从外界这边呢，养车也难是。啊，你啊这样啦，矿主开业嘛是跟着肯定赢啦。
1: 婆婆，但矿主营业也能开业了呀，嘛是被工程开的是呢，矿主的车主的呀，也能闲谈面周围女不去点而已。
0: 啊嘞，矿主事故干不得个了。
1: 哦，但矿都是点单也能去通些的。看最熟悉的人的主播体验呢，还将徒步游谈很多人的做不做些地点游的。现在现在呢，看最不地呢，龙不卡徒步谈，很多人呢出票边的来下八卦看的呀，没身边呢游不点游的。
0: 啊嘞，前头推广按住公共部队是蛮困难，也全部困难是晓得是吧？
1: 当然是父母。
0: 前头看最熟悉的人不地，你可以借阅嘛这边这样啦。